สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงเช่นเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีมายังดร.บังอ่อนหรือดีเจครูตู่ด้วยเช่นกันครับผมวันนี้เราเจอกันเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับวันเสาร์ที่30นะหลายๆท่านก็คงจะรับเงินเดือนกันแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนท่านไหนยังไม่รับก็อดใจรอสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็คงจะได้รับแล้วครับช่วงนี้นะเราก็มาทักทายกันนะโดยเฉพาะนี่แฟนๆรายการของเรานี่แหละครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือออนแอร์เนาะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงครับ Home Affairs Department นะครับซึ่งให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเราด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็จดหมายจากน้องๆหลังกำแพงนะครับนี่ก็แบบโอ้โห

มากันแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ปลื้มใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะจดหมายนี้ก็มีการวาดลวดลงลวดลายรูปภาพสวยๆงามๆมาด้วยหน้าซองและก็ในซองด้วยสุดยอดจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาทักทายกันในช่วงแรกของรายการเลยดีกว่านะครับมาด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าถูกที่ผิดเวลานะครับจากคุณโดนัทนะฮะมอบให้เพื่อนหลังกำแพงทุกคนนะครับเพลงที่2ชื่อเพลงโอมนะครับของคุณนกน้อยนะครับนี่มอบให้คุณคณิงนะครับแล้วเพลงที่3คุณใครเอ่ยชอมารีนะครับชอมารีนะครับมอบให้แฟนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็เพลงที่4นะครับเป็นเพลงชื่อชีวิตคู่นะครับของคุณนานานะครับมอบให้พี่ชานนะครับชอมารีนี่เป็นของคุณกายนะครับคุณกายRG2 นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟัง4เพลงแรกทักทายกันก่อนในช่วงแรกนะครับผมไปกันเลยครับ

ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามาครับก็มีทั้งบทเพลงที่เพราะๆแล้วก็เป็นบทเพลงสนุกสนานแล้วก็บทเพลงที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักชีวิตคู่อะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปนะตามบทเพลงนะขอบคุณมากๆเลยนะครับจดหมายในช่วงของแฟนคลับนะครับก็จะเป็นจดหมายของคุณโดนัทนี่นะครับเขียนมาตั้งแต่ช่วงHappy Chinese New Year โอ้โหนะฮะตกหล่นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจดหมายเพิ่งได้เปิดซองนะแล้วก็น้องวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับเป็นรูปการ์ตูนของมวยนะน่ารักแล้วก็รูปหัวใจเต็มไปด้วยเลยครับขอเพลงมาก็จัดให้แล้วนะครับส่วนเพลงที่2นี่ก็คงจัดให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าของเรามีคิวค่อนข้างแน่นนิดนึงนะฮะก็จะจัดให้ฉบับละ1เพลงก่อนนะครับสำหรับคุณโดนัทเนาะแล้วก็ฉบับที่2นี่เป็นของคุณนกน้อยนะครับนี่อันนี้น่ารักมากนะเป็นรูปการ์ตูนแมงกะพรุนแล้วก็ปลาทะเลม้าน้ำปลาเก๋าปลาปลากระเป๋าแล้วก็กุ้งมังกรด้วยนะขอเพลงโอมนะครับนี่ก็จัดให้แล้วนะครับแล้วก็ขอเพลงอีกเพลงนึงนะฮะเขียนเนื้อเพลงมานะผมจะจัดให้ในช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะถ้ามีเวลานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคุณน้อยๆนะครับเขียนจดหมายมาแล้วก็พูดถึงรายการสยามเมืองยิ้มนะฮะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงวันใหญ่ดีเจให้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็มอบเป็นกำลังใจให้กับทุก

นนะผมเพิ่งจะขอมาขอบคุณมากนะครับรูปการ์ตูนที่วาดสวยงามมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะเป็นของคุณกาย RG2 นะครับ RG2 นั่นเองครับขอเพลงช่อมารีแล้วก็เพลงผิดที่ใจไม่ลืมโอ้ก็จะขออยากจัดให้เพลงช่อมารีเพลงแรกก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเปิดเพลงให้ช่วงวันเกิดของคุณกายนะก็ขอบคุณดีเจทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคุณกายเนาะแล้วก็คุณน้องนานานะครับนี่ก็เขียนจดหมายมาขอเพลงนะบอกว่าจะได้รับการตัดสินวันที่23มีนานะครับแล้วก็ถ้าชนะคดีก็จะได้กลับบ้านรู้สึกน้องนานาจะได้กลับบ้านแล้วขอเพลงมาทาง Facebook ของเราด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องนานาด้วยนะครับแล้วก็มอบเพลงให้กับพี่ชานะครับแล้วก็ขอให้โชคดีมีชัยสาธุแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่หลังกำแพงเนาะชื่อเพลงก็คือชีวิตครูนะครับจัดให้แล้วครับอีกฉบับนึงนะครับนี่เป็นของน้องกันทีนะครับนี่มีรูปการ์ตูนน่ารักมากทั้งข้างหน้าซองมีรูปซุปเปอร์แมนนะครับแล้วก็ในซองก็มีรูปการ์ตูนด้วยนะเป็นรูปการ์ตูนผู้ชายน่ารักมากครับขอเพลงรอไปเถอะนะครับทิ้งฉันไว้ดีกว่าแล้วก็มีตัวหนังสือที่เขียนลวดลายสีสันอลังการงานสร้างนะครับชื่อเพลงที่แนะนำมาก็มาก็คือเพลงไปเถอะเธอนะครับแต่ผมจัดให้นะครับของทีแมนดาวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ขอมอบให้คนที่ถูกทิ้งนะครับโอ้โหไม่มีใครถูกทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราจะอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดเนาะอ้าวฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณอะไรเอ่ยอ้าวเป็นของคุณครับเป็นของคุณกันทีนะครับแมวสีส้มนี่บอกว่าดีใจมากเลยครับที่ทางครอบครัวได้ส่งรูปลูกสาวให้ดูนะฮะในช่วงของ8เดือนแรกนะฮะก็ขอดีใจด้วยนะที่ได้เห็นหน้าลูกสาวนะครับแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆหลังกำแพงทุกคนนะครับรอก็อยากให้ทุกคนได้กลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอเอาใจช่วยนะครับนี่ก็น่ารักมากเลยว่าลูกการ์ตูนมานะครับชื่อเพลงก็คือของแคสนะครับสักวันฉันจะไปหาเธอนะครับโอ้น่ารักมากนะฮะแล้วอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณเปเล่นะครับคุณเปเล่ก็ขอเพลงมานะครับชื่อเพลงขอให้เธอใจดีกับฉันนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะครับแล้วก็มีคำคมนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ให้คุณเดินด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทุกก้าวของคุณนะฮะก็จะทำให้ชีวิตของคุณที่มีความหมายในสไตล์แบบของคุณนะครับโอ้โหน่ารักมากสำหรับคำคมของเขาคุณเปเล่นะครับแล้วก็อีกฉบับนึงนะเป็นของคุณน้องไหมนะครับนี่น้องไหมนี่ก็เขียนจดหมายมาถึงรายการนะฮะแล้วก็ขอเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงความฝันของเด็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอครับส่วนเพลงอื่นๆนี่ถ้ามีเวลาผมก็จะทยอยจัดให้นะครับขอบคุณมากเลยก็มอบเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณลูกเกดนะครับคุณลูกเกดนี่ก็ขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันครับแล้วก็บอกว่าในช่วงนี้อากาศร้อนเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มอบเพลงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนของน้องอีกฉบับหนึ่งนะเป็นของคุณลูกสาวพยาวรอเธอนะครับขอเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับมอบให้กับแม่แจมนะคนสวยแล้วก็แม่ติ๋มสาวขวานแล้วก็พี่สาอุนะครับฉบับสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นของคุณแพตตี้นะครับคุณแพตตี้นี่ก็ขอเพลงมานะครับชื่อเพลงก็คือชีวิตที่ผ่านน้ำ มันยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะครับผม

ครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามามีทั้งสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่ซึ้งๆนะครับได้ฟังกันพักผ่อนหย่อนคลายกันในช่วงกลางคืนนะฮะนะครับสำหรับจดหมายของคุณน้องใหม่เนี่ยครับก็บอกว่าแม้อากาศจะเปลี่ยนไปนะครับแต่รักของฉันยังคงไม่เปลี่ยนนะคะน่ารักมากนะครับแล้วก็ยังมีรายการสยามเมืองยิ้มอยู่ในใจเสมอโอ้โหประทับใจมากนะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องใหม่นะกำลังใจดีๆให้กันเนาะแล้วก็กำลังใจนี้ก็ฝากถึงดีเจบางออนด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามี3ประกาศด้วยกันนะครับสำหรับประกาศแรกก็เป็นประกาศสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์

การเลือกตั้งนะครับก็ให้ท่านไปลงทะเบียนนะฮะใครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็ถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะสามารถลงทะเบียนในการเลือกตั้งนะครับได้ก็ไปลงทะเบียนได้ที่ iam smart นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ vr.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่2ในวันนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของโควิด19นะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการระบาดนะฮะในสิงคโปร์แล้วนะครับก็จำนวนก็เยอะนะครับเป็นหลักหมื่นนะครับก็ให้เราระวังเนาะสำหรับการเดินทางต่างๆนะหากเราเดินทางไปที่ชุมชนหรือที่ที่มีความเสี่ยงก็พยายามป้องกันตัวเองใส่หน้ากากนะครับก็ล้างไม้ล้างมือนะฮะกินร้อนช้อนกลางนะครับแล้วก็พยายามดูสุขภาพของตัวเองนะฮะถ้าไม่สบายก็รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับหรือไปพบแพทย์ด่วนนะครับอย่าชะล่าใจเนาะส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประกาศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับหรือการกระทำรุนแรงต่างๆด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในครอบครัวหรือหากให้มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงในครอบครัวนะก็สามารถจะโทรปรึกษาได้ที่เบอร์โทร2343-2255นะครับผมนี่ก็คือประกาศสำหรับวันนี้นะครับเอาครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะมาฟังสัก2บทเพลงฮะจากการแนะนำของใครเอ่ยนะครับมอบให้พี่บุ้งกี่ชื่อเพลงครับความฝันของเด็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นชื่อเพลงคือชีวิตที่ผ่านน้ำนะครับของคุณแพตตี้นะครับมอบให้กับสายเขียวเดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าคืออะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันทั้งสองเพลงครับผม

0: ครับก็เป็นบทเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับความฝันของเด็กน้อยนะครับซึ่งน้องใหม่เองก็มอบเพลงนี้ให้กับพี่บุ้งกีนะครับแล้วก็ชีวิตที่ผ่านน้ำอันนี้ก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากนะก็ฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับช่วงนี้คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ขอฝากรายการสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าติดภารกิจไม่สะดวกฟังนะครับก็ยังไปสามารถฟังช่วงกลางวันได้นะครับของวันอาทิตย์นะฮะ5 โมงถึง 6 โมงเย็นนะครับก็เป็นรายการที่เรามารีเพลย์หรือเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากรายการเราก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเราก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์นะฮะก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามรายการของเราก็มีทั้งใน Facebook นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยเช่นกันนะครับแล้วยังมีการไลฟ์สดนะครับทุกๆอาทิตย์แรกนะก็คือเสาร์แรกของเดือนแล้วก็เสาร์กลางเดือนด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะจากกันด้วยบทเพลงนะฮะเขียนไว้ข้างฝานะครับของคุณลูกสาวพะเยารอเธอนะครับมอบให้กับแม่แจ่มคนสวยแม่ติ๋มนะครับแล้วก็พี่สาวสาอุนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับดาวมหาลัยนะของคุณนกน้อยนะถ้าเวลาพอ ก็คิดว่าจะฟังกันเพลินๆก่อนที่เราจะจากกันเนาะแล้วก็คงจะขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับขอบคุณดีเจบังออนด้วยเช่นกันนะครับที่ส่งเรื่องราวดีๆเข้ามาในรายการของเรามาตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคืนนี้อาทิตย์สวัสดีครับ
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.